0: ่างๆสักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีและคณะเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 20:25 นาทีเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียและการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียระยะต่อไปด้วยและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสที่จะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในสาขาที่มีศักยภาพต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนกรณีเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิถนนลาดพร้าวขาออกเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่และทีมช่างได้ดำเนินการเทปูนชนิดฟ้าเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางดึกและขณะนี้ปูนแห้งและเซตตัวโดยสามารถคืนพื้นผิวการจราจรและเปิดใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้มีคำสั่งให้ทีมชาติอียิปต์ที่มีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะต้องสวมใส่ชุดทีมชาติที่มีการประดับรูปดาว7ดวงซึ่งแสดงถึงการคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่น7สมัยทั้งนี้รายงานระบุว่าตามปกติทัพฟาโรจะประดับดาว7ดวงไว้เหนือตราสัญลักษณ์ทีมชาติบนเสื้อแข่งขันทุกรุ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติความสำเร็จในทวีปแอฟริกาทว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกคนนี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลอียิปต์ได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่ต้นปีว่าการออกแบบชุดแข่งขันของพูม่าจะต้องปรับให้เข้ากับกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัดยกเว้นสัญลักษณ์ที่ได้จากความสำเร็จในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในอดีตเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอนัดแรกทีมตรากายฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล 3-1ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 นต่อด้วยอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

องทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ 8:15 น.ณกองบัญชาการกองทัพบกสำนักนายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันพร้อมให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันตั้งแต่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่4ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมความมั่นคงให้กำลังพลทัพภาค4แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่ทหารกองประจำการผลัดที่1ทัพ2569ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าในสังกัดกองทัพภาคที่1และมณฑลทหารบกที่11ถึง19รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้ง2อดีตประธานศาลทะเลแอฟริกาใต้เยอรมันร่วมทีมไทยเจรจาอันคลอสกษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหว 6.7 วานี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ17มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับในช่วงเช้าคุณมาณัฐมนภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธมาดวิจิตทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนำข่าวสารต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพระกรณียกิจของพระองค์พานะครับก็หลายคนก็ยังอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้านะครับคุณนนภาคุณผู้ฟังในพื้นที่ของศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับมีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็หลั่งไหลเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์เนี่ยยังไม่ขาดสายขาดตอนเลยทีเดียวนะครับด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับวันนี้ครบ7วันนะครับที่ประเทศไทยได้สูญเสียแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชจารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับเจ้าฟ้าหญิงผู้มีพระจริยวัตรอันงดงามทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยและเพื่อประเทศชาติมาอย่างมากมายนะครับด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณกองทัพบกได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็วันนี้นะครับ
0: ค่ะก็หลังจากเสร็จสิ้นรายการของเรานะคะเวลา 8:15 ค่ะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะได้เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและพิธีตักบาตรพระสงฆ์หลังจากนั้นค่ะเวลา 8:30 จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์นั่นเองค่ะ
1: ครับก็ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดนครนายกที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกนะครับทางด้านของพลโทอาจินปัทธรรมจิตผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านเป็นประธานในการนำคณะผู้บังคับบัญชามีในส่วนของกำลังพลข้าราชการนักเรียนในร้อยและกำลังพลเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์พานะครับโดยมีพิธีก็ประกอบด้วยการรับชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณรวมถึงมีการร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา47วินาทีเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดนะครับจนร่วมกันเรื่องของการรำลึกในพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพครับ
0: ค่ะเช่นเดียวกันกับที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านแม่ทัพภาคที่2นะคะท่านก็ได้นำกำลังพลร่วมพิธีรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันกับทางด้านของพลตรีธีระพดุงสุนทรท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านก็นำกำลังพลร่วมในพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ซึ่งมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะส่วนมณฑลทหารบกที่27นะคะก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระกุศลเช่นเดียวกันมีทั้งส่วนราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีที่พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงกรมทหารราบที่3นะคะจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์เช่นเดียวกันจัดขึ้นที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครมีทางด้านของพลตรีจิตกรจันทร์สว่างผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ท่านเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
1: ครับขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างที่จังหวัดปัตตานีที่ว่าการอำเภอสายบุรีนะครับเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมด้วยในส่วนของฝ่ายอำนวยการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสายบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมในการลงนามแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีทางด้านของนายวิรัติบุญจันทร์ในอำเภอสายบุรีนะครับท่านเป็นประธานในการจัดพิธีเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต่างร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวที่มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมนะครับล่าสุดเนี่ยก็ทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับได้มีการประกาศแนวทางถวายอาลัยของชาวไทยมุสลิมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพร้อมทั้งมีการแนะนำการแต่งกายและการปฏิบัติตนอย่างสมพระเกียรติจากกรณีการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งสร้างความโศกเศร้าและอาลัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศในส่วนของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะครับได้มีการออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้สามารถร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักศาสนาและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศค่ะร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมและพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะสำหรับแนวทางปฏิบัตินะคะพี่น้องชาวมุสลิมประชาชนทั่วไปก็สามารถแต่งกายด้วยโทนสีสุภาพค่ะไม่ฉูดฉาดขณะที่ผู้เข้าร่วมถวายอาลัยพระศพสามารถยืนสงบนิ่งหรือว่าก้มศีรษะคำนับในลักษณะที่เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลามได้นะคะตรงนี้ถือว่าไม่ขัดต่อหลักศาสนาแต่อย่างใดจุฬาราชมนตรีค่ะยังเชิญชวนให้พระสงฆ์นิกรทุกคนนะคะร่วมเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวมความยุติธรรมและความเสมอภาคค่ะ
1: ครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแม้ว่าพระองค์จะทรงนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ทรงมีความผูกพันและทรงงานใกล้ชิดกับประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมากหลากหลายพระกรณียกิจนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่ต่างๆเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณนุณภาคุณผู้ฟังครับพระองค์ทรงอุปถัมภ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสรวมถึงราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนี่แหละครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการงานยุติธรรมหลายด้านด้วยนะคะอย่างเช่นเครือข่ายเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูอาชีพส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะรวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่คุ้มครองสิทธิ์ในฐานะที่เราทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นฐานะอัยการนะคะก็ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของชาวไทยมุสลิมตามหลักสิทธิมนุษยชนยกระดับกระบวนการยุติธรรมค่ะก็คือโอกาสในการกลับใจผ่านโครงการที่ชื่อว่าโครงการกำลังใจคือการให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลแล้วก็การฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจำหรือว่าสตรีที่มีครรภ์ขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจำอยู่นะคะซึ่งพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตรงนี้คือให้โอกาสทางกฎหมายทำให้ผู้หลงผิดหรือว่าอดีตผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงได้รับพระราชทานอภัยโทษคืนอิสระสู่สังคมแล้วก็สามารถกลับไปประกอบสัมมาอาชีพได้ค่ะนอกจากนี้พระองค์ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับยังทรงขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็ทรงผลักดันแนวพระดำริร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสร้างกลไกชุมชนเข้มแข็งแบบครบวงจรบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปรและทรงติดตามงานรวมถึงสนับสนุนสถานที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้สามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่อย่างเช่นอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับเพื่อพระราชทานถุงยังชีพทรงประทับกับชาวบ้านอย่างเรียบง่ายและไม่ถือพระองค์ครับ
0: ค่ะอย่างที่เราเห็นกันตามสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ ส่วนในเรื่องของการบริจาคโลหิตท่านใดอยากจะบริจาคโลหิตก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะคุณณัฐะด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยท่านกล่าวถึงพระองค์พาว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงพระกรณียกิจด้านสาธารณสุขค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมงานด้านการบริการโลหิตซึ่งเป็น1ใน4พันธกิจหลักของสภากาชาดไทยค่ะโดยถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2539พระองค์พาพระองค์ได้เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถไปในการพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2539นั้นที่อาคารใหม่สวนอัมพรตรงนี้เป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับก็มีเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เรื่องของการบริจาคโลหิตถ้าเราจำกันได้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ในปีพุทธศักราช2565นะครับในช่วงนั้นก็คืออยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 แต่อาจจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับแต่คราวนี้เรามีสถานการณ์ที่เรียกว่าโลหิตเนี่ยกำลังขาดแคลนนะครับของสภากาชาดไทยพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565พระองค์ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์บริจาคโลหิตพร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับเพื่อเป็นการร่วมสำรองโลหิตสำหรับการรักษาผู้ป่วยในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นพระจริยวัตรแห่งการให้แล้วก็การเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยทีเดียวครับเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองครับ
0: ค่ะได้บุญได้กุศลนะคะดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีจิตอาสาอยากจะบริจาคโลหิตร่วมโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้จนถึงสิ้นเดือน30มิถุนายนได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือว่าสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือว่าโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศได้เลยนะคะ
1: ครับก็เรียนเชิญนะครับบริจาคโลหิตเนี่ยนอกจากการที่เราจะได้ทำบุญในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของกองทัพภาคที่1กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ท่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสานะครับหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองให้แก่ทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานจำนวน320นายนะครับจากหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่1นะครับแล้วก็มณฑลทหารบกที่11ถึง19เมื่อวานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพภาคที่1ครับ
0: ค่ะน้องๆเข้ามาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความมั่นคงน้องๆก็ได้ทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับน้องๆทหารกองประจำการค่ะโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือมีความจงรักภักดีมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะพร้อมให้การช่วยเหลือในทุกรูปแบบนะคะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะทั้งหมดเนี่ย3ประเภทด้วยกันอย่างที่เราทราบดีก็จะมีจิตอาสาพัฒนาค่ะจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจพวกเขาเหล่านี้คือคนที่เสียสละนะคะหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองคือสัญลักษณ์ของประชาชนจิตอาสาที่สวมใส่ขณะปฏิบัติภารกิจนั่นเองค่ะ
1: ถ้าจะเปรียบนะครับในส่วนของจิตอาสาพระราชทานเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงามนี่นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณปัจจุบันนี้ก็งอกงามนะครับทั่วทั้งแผ่นดินทุกพื้นที่ทั่วประเทศเรามีทั้งในส่วนของกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาที่พร้อมเป็นกลไกในการทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำลังพลนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่4ก็ติดตามเรื่องของนโยบายด้านการดูแลกำลังพลก็มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลรวมถึงครอบครัว คู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเพราะถือว่าเป็นขวัญกำลังใจของกำลังพลในการทำงานนะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ค่ะช่วงเช้าท่านเดินทางไปที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำนะคะไหนๆก็ไปในพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ดูแลกำลังพลเพราะว่าถือเป็นภารกิจสำคัญของกองทัพบกโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเสริมสร้างกำลังใจแก่กำลังพลรวมไปถึงครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับท่านเดินทางไปที่กองพลทหารราบที่5นะครับมีการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่แล้วก็มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักของกำลังพลในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่43นะครับไปดูในเรื่องของโครงการปันด้วยใจให้ด้วยรักนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่หน่วยเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวรวมถึงไปดูในเรื่องของโครงการขยะธนาคารขยะเนี่ยนะครับของกองพันส่งกำลังและบริการที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4อีกด้วยก็ครอบคลุมในทุกมิติเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยนะคะควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกำลังพลรวมถึงน้องๆทหารกองประจำการคือการฝึกวิชาชีพให้เพื่อน้องๆจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์หลังจากปลดประจำการด้วยค่ะ
1: ครับก็จากพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไปที่เขตดุสิตกันดีกว่าคุณนนท์ภา
0: ค่ะ
1: นะไปที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทพงศักดิ์หมื่นกล้าหาญรองเสนาธิการทหารบกแล้วก็คณะนะครับท่านทำการตรวจเยี่ยมการจัดฝึกฝ่ายอำนวยการนะครับก็จัดขึ้นในส่วนของฝ่ายกรมฝ่ายเสนาธิการแล้วก็กรมยุทธบริการเนี่ยนะฮะประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเขาจัดขึ้น5วันด้วยกันนะครับ 15-19 มิถุนายนนี้ก็เป็นการฝึกนะครับเรื่องของการแสวงข้อตกลงใจนะครับของฝ่ายอำนวยการการทบทวนแล้วก็มีการถอดบทเรียนสถานการณ์ต่างๆเพื่อทดสอบความรู้การปฏิบัติงานด้านการวางแผนและอำนวยการยุทธในระดับยุทธการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคนะครับให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันครับ
0: ค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเขาก็แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มนายทหารฝ่ายเสนาธิการและส่วนประเมินผลเนี่ย52นายก็ฝึกแสวงข้อตกลงใจอย่างที่คุณณัฐบอกฝึกจำลองการยุทธในภูมิประเทศจำลองส่วนกลุ่มที่2นี่เป็นน้องๆใน10นะคะเป็นกำลังพลจากหน่วยต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก30นายฝึกในเรื่องของหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุงศูนย์ข่าวอัตโนมัติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านการข่าวค่ะและเขาก็จะมีการฝึกทบทวนปฏิบัติในภาพรวมต่อไปซึ่งตรงนี้นะคะการฝึกที่เรียกว่าการฝึกในรูปแบบการแก้ปัญหาในที่บังคับการหรือว่า CPX แล้วก็การฝึกบูรณาการของหน่วยในรูปแบบ FTX ตรงนี้กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างมากเลยกำลังพลเราจะได้มีความรู้มีขีดความสามารถนะคะทุกๆด้านเลยค่ะ
1: ครับพูดถึงการทำงานร่วมกันนะครับพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเปิงกาลันฮูลูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะครับพลตรีซัมซารีบินอาบูฮาซันเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียท่านเป็นประธานร่วมกับฝ่ายไทยของเราเนี่ยครับทำพิธีการปิดการลาดตระเวนการฝึกผสมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อชายแดนนะครับทางด้านภาคใต้ที่ติดกับมาเลเซียด้วยความมั่นคงก็ดำเนินการด้วยดีมาโดยตลอดเลยทีเดียวฮะ
0: ค่ะทางด้านของพลตรีคณิศรอาสมะรองแม่ทัพน้อยที่3ท่านก็ฝึกซ้อมในการฝึกทดสอบแผนป้องกันประเทศในพื้นที่ส่วนหลังด้วยนะคะมีกำลังพลเข้าร่วมหลายนายเลยทีเดียวเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะให้สามารถทำงานได้อย่างทันสถานการณ์และก็ตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ครับไปดูกันที่กองทัพภาคที่2นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ท่านลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับครอบครัวร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยนะครับซึ่งเป็นวีรชนผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยจากชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็พูดคุยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ใกล้ชิดยืนยันว่าในส่วนของกองทัพบกนะครับดูแลไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของวีรบุรุษถ้าใครได้เห็นภาพก็จะ ได้รับชมทางเพจ Army Radio ก็จะได้เห็นภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพอบอุ่นหัวใจนำมาฝากในช่วงท้ายรายการลำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะด้วยมือ
2: ที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด
2: ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่า

ความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทำเนียบรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงข่าวการเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: เช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อคืนนี้เตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนติดตามความคืบหน้าเหตุถนนสุดตัวหน้าโรตัสบางกะปิบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ 13:30 นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 ทนายอั๋นเตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสบซึ่งอาจมีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่เวลา 14:00 ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยพบว่ามีรายได้จากค่าโฆษณากว่า2ล้านบาทต่อเดือนกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพติดต่อกันเกิน1ปีแต่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงผู้ว่ากทม.เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาแต่หากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: และความคืบหน้าล่าสุดกรณีเหตุถนนสุดตัวบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิถนนลาดพร้าวขาออกเมื่อคืนนี้ขณะนี้ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการสัญจรของประชาชนอีกครั้งพบว่าปูนที่ทำการเทไว้ยังไม่แห้งสมบูรณ์เท่าที่ควรเจ้าหน้าที่และทีมช่างจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้งจึงขอแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ย
1: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าทีเดียวเลยนะ
0: โอ้ตัวเฮงอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆๆผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: อืมคุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่ได้ไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามะเร็งนะเอาอกตับเพ็ก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้าสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที
6: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหน้าเขามาตังหมิงชั่วคราวหลังพบแมงกะพรุนไฟพิษร้ายแรงที่สุดในโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เร่งรีบต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พพ.6เกาะบอดะได้ทำการปักธงแดงและห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเขามาตังหมิงเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสในพื้นที่ทั้งนี้แมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเป็นแมงกระพุนไฟสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยมีลำตัวสีชมพูม่วงน้ำเงินหรือเขียวยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรรูปร่างของร่มแมงกระพุนมีลักษณะคล้ายเรือใบลักษณะภายนอกของลำตัวมีปากยื่นยาวออกมาจากลำตัวและมีหนวดยาวได้มากถึง30เมตรออกมาจากขอบร่มเป็นสายยาวโดยปกติจะไม่พบในหน้าน้ำไทยส่วนใหญ่จะพบในทะเลเปิดของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแต่อาจจะถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นหรือเข้าสู่น่านน้ำไทยได้ในบางฤดูทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้งดลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กองทัพอิหร่านระบุว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนถึง84ครั้งนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงหากการโจมตียังคงดำเนินอยู่ต่อไปด้านหน่วยงานบริการติดตามเรือเดินทะเลรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของอิหร่าน2ลำได้ล่องผ่านพื้นที่ปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐแล้วนับเป็นการส่งออกน้ำมันดิบครั้งแรกของอิหร่านในรอบ2เดือนธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% เป็น 1% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สกัดแผนการโจมตีในระหว่างที่มีการแข่งขันมวยกรงหน้าทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้คนร่วมงานจำนวนมากรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของสหรัฐเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 ที่เกิดขึ้นในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก4คนนิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
3: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบนิกรทุกจังหวัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันอะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม่
1: ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู่น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อ้าวแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังๆเอาแต่นิ่งท่าคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุ้มใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งท่าเลยยัดเยอะที่เดือดปั๊ดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุหลาบไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งท่าเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งท่าแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคใหญ่จะฟาดกระมังใส่อะแปะจริงๆแล้วทั้งไปนิ่งท่าบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แหมถุย
2: โอ้วะผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษที่ก็กาแฟแปะนะสิเย็นชื่อยังกับน้ำล้างกระมังโอ้ยขาหันหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอากาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่ะอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
2: ลูกไอ้ปรีรีบจอง
0: 94.5 MHz
1: เดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จ
3: ของตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
4: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
5: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
3: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเตือน8ลิงก์โฆษณาพนันบอลโลกผิดกฎหมายและ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บูรณาการร่วมกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวม24จุดเป้าหมายโดยมีรายงานว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการปฏิบัติการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า77รายยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันรวมทั้งอาวุธปืนคอและเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดย DSI เตรียมสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดกับกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันโดยขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ DSIรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเตือนแปะลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์และลักลอบเล่นพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆทั่วประเทศ596คดีผู้ต้องหา600กว่าคนปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องได้128รายการในจำนวนนี้เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบแล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาดซึ่งผู้เล่นเจ้ามือและผู้ช่วยโฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายอาจนำไปสู่โทษจำคุกและถูกยึดทรัพย์จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเลือกเก็บและกินเห็ดเพื่อความปลอดภัยจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: กรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดและกินเห็ดป่าหรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีสารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดไม่กินเห็ดดิบเช่น เห็ดน้ำหมากหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นเห็ดหิ่งห้อยเห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพอจะทำให้เกิดพิษได้สำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินเข้าไปในหม้อที่ต้มเห็ดและนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินกับหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นไม่สามารถใช้ได้จริงและเห็ดพิษทุกชนิดไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนที่สำคัญคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││��� 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแค้นให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไกมหาแม่ไปนะสิปิงป่ามา

0: ยาเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: หือทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่โอ้ยแย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
3: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
4: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
4: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอกอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
4: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มที่เลยผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋อผู้ใหญ่อย่าไปฟังอาอุกตะพิกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: ไอ้ยาเหลียวลือก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: Party
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะหลายหน่วยงานจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม20รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในตึกสันติไมตรีก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ช่วงเช้าวันนี้นายณรงค์ เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะทอดผ้าไตรกวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีทั้งหมดตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปในวันครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครโดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนครบ15วันปันนรสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569พิธีทำบุญตักบาตรถวายกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนครบ50วันปัญญาสมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันพระชนครบ100วันสัตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: การลงพื้นที่ช่วยปลูกข้าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กองทัพร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติติดตามกับคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านดอนม่วงพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยได้น้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาปูพันธุ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมาถ่ายทอดและขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพในการนี้ได้ส่งเสริมการทำนาแบบเยนกล้าซึ่งเป็นวิธีการเพาะปลูกที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตประหยัดแรงงานและสามารถควบคุมปัญหาวัชพืชในนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรในชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารและแบ่งเบาภาระด้านแรงงานลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

Pink.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนายอยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเราก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากของแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตาย

ายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุอุกอาจศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และพิพาทชี้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนตอบปมดึง EEC ออกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยะ1แมลงขยะเมื่ออาร์ตขยะอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ถามนายกรัฐมนตรีปมยกเลิกคำสั่งกำกับดูแล EEC ย้ำไม่ใช่การลดบทบาททางการเมืองปฏิเสธมีปัญหาภายในรัฐบาลหรือรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยระบุทุกฝ่ายยังทำงานร่วมกันได้ตามปกติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งที่มอบหมายให้กำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยระบุว่าเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องสอบถามจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งการยกเลิกอำนาจกำกับดูแล EEC ถือเป็นการลดบทบาททางการเมืองหรือไม่ระบุว่าไม่ใช่เรื่องของการลดบทบาทเพราะรัฐมนตรีทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันและนายกรัฐมนตรีมีอำนาจมอบหมายงานให้บุคคลใดรับผิดชอบก็ได้ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มอบหมายให้ดูแลปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และล่าสุดไม่ได้กำกับดูแล EEC ด้วยนั้นจะสะท้อนถึงปัญหาภายในรัฐบาลหรือไม่ระบุว่าเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วทั้งนี้นายพิพัฒน์ยอมรับว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการนำภารกิจ EEC ไปกำกับดูแลเองโดยขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการเยือนรัสเซียก่อนเช่นเดียวกับข้อสงสัยเชื่อมโยงไปถึงประเด็นสัญญาหรือบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ในทุกเรื่องและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมยืนยันว่าไม่เคยเกิดรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเปิดมาตรการบูรณาการความปลอดภัยการท่องเที่ยวไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหมู่บ้านชาวประมงฟิชแมนวิลเลจอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสมุยนายสุรศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเกาะสมุยนั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ญของประเทศการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยการปล่อยแถวครั้งนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความมั่นใจมากขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือนและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และมีรายงานด่วนได้เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีโอลหม่านที่เกิดเหตุอยู่ภายในห้องทำงานศาสดีจังหวัดโดยพบร่างศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุคือเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อายุ59ปียืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนในที่เกิดเหตุชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลสายจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงและบันดาลโทสะชักอาวุธปืนยิงรัวจนเสียชีวิตล่าสุดผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก่อนคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
6: รู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์แต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ081-808-8009
15: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ.542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี่จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นประถมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที
4: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับแล้วก็ยังมีทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายพูดคุยกับคุณฟังในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็วันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับวันนี้ก็ครบ7วันนะครับที่ประเทศไทยได้สูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงผู้ที่มีพระจริยวัตรอันงดงามนะครับทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยและก็ประเทศมาอย่างมากมายด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับกองทัพบกก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับผู้ที่ถวายเป็นพระกุศลถวายแด่พระองค์ท่านนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อเช้านี้ครับ
2: ครับโดยในเวลา10โดยในเวลา 8:15 นที่ผ่านมานะครับพลเอกประดาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารวมถึงมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับช่วง 8:30 นมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีกำลังพลทุกระดับชั้นในส่วนของกองทัพบกนะครับเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: นะครับมาดูบรรยากาศนะครับภายในพระบรมราชวังนะครับเมื่อวันนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับบริเวณศาลาสหไทยสมาคมนะครับภายหลังที่สำนักพระราชวังนะครับได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีประสบนิกรจากหลายพื้นที่นะครับที่ได้ทยอยเดินทางมาตลอดทั้งวันแม้สภาพอากาศนะครับจะร้อนอบอ้าวแต่ต่างคนนะครับแต่ทุกคนนะครับต่างก็ตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
2: ครับทั้งนี้นะครับสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์พานะครับก็ที่ประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหไทยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับในกรณีได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่แห่งนี้ด้วยครับ
1: นะครับซึ่งหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนนะครับได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับ
2: ครับก็เชื่อว่าในเรื่องของความโศกเศร้านะครับแล้วก็ในเรื่องของความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: ถ้าจะพูดถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์พา จ้าฟ้าหญิงของปวงชนชาวไทยนะครับหลายคนหลายท่านก็จะนึกถึงพระจริยวัตรที่เรียบง่ายงดงามและความใกล้ชิดกับประชาชนที่เป็นกันเองนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวไทยทุกคนเราได้เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหนึ่งความประทับใจของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งก็ไม่ไกลไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านเนี่ยยังคงอยู่ในหัวใจอย่างไม่รู้คลายเลยทีเดียวครับ
1: นะครับก็ต้องย้อนไปนะครับเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจริยกิติยาภาพระองค์ท่านนะครับได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังนะครับตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550เนื่องจากทรงมีความสนพระทัยนะครับในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมและพระองค์นะครับทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังณบ้านบางเสด็จนะครับร่วมกับชาวบ้านนะครับโดยมีคุณรุจีนะครับคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังนะครับจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านครับ
2: ครับก็ครูด้วงนะครับทางด้านของนายพิรยานน่วมด้วงนะครับก็ท่านเป็นประธานชมรมผู้ดูแลศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านก็เล่าบอกว่าในวันนั้นน่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดท่าสุทาวาสแล้วเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังแห่งนี้นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาคอยสาธิตการปั้นอยู่ก็ได้มีการทูลถามพระองค์นะครับว่าพระองค์ประสงค์ที่จะลองปั้นบ้างหรือไม่เนี่ยนะครับ
1: นะครับพระองค์ท่านก็ตรัสว่าปั้นก็ได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ทรงลองปั้นตุ๊กตาด้วยพระองค์เองครูด้วงนะครับบอกว่าพระองค์พานะครับทรงมีพระสมาธิมากเมื่อได้ทอดพระเนตรวิธีการปั้นแล้วก็ทรงปั้นตุ๊กตาเงียบๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานซึ่งโดยปกติส่วนหัวนะครับของตุ๊กตาชาววังนั้นก็จะมีการปั้นแยกไว้แล้วนำมาต่อกับส่วนตัวทีหลังแต่ครั้งนั้นนะครับพระองค์พาทรงบี้ดินเหนียวนะครับมาปั้นส่วนหัวตุ๊กตาด้วยพระองค์เองเมื่อปั้นเสร็จนะครับแล้วก็ตรัสว่าก็ปั้นได้นี่นา
2: ครับก็นี่นะครับเป็นภาพที่ประทับใจของพี่น้องชาวบ้านบางเสด็จเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเล่าขานสืบกันมานะครับปัจจุบันตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์ของพระองค์พานะครับก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นความทรงจำอันมีค่ายิ่งของชาวอ่างทองนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพี่น้องชาวอ่างทองแล้วก็ชาวไทยตลอดไปนั่นเองครับ
1: นะครับสำหรับการถวายความอาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณนะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับล่าสุดทางจุฬาราชมนตรีนะครับก็ได้ประกาศแนวทางถวายอาลัยนะครับของชาวไทยมุสลิมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาพร้อมแนะการแต่งกายแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างสมพระเกียรติจากกรณีการสิ้นพระชนนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจริยกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งสร้างความโศกเศร้าและอาลัยนะครับแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศนั้นนายอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักศาสนาแล้วก็สมพระเกียรติครับ
2: ครับก็ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับยังมีการเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศร่วมกันแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมนะครับพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะเรื่องของการอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปนะครับสามารถแต่งกายด้วยโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดขณะที่ผู้เข้าร่วมถวายอาลัยพระศพสามารถยืนสงบนิ่งหรือก้มศีรษะคำนับในลักษณะที่เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลามได้นะครับโดย ยไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติทางศาสนาครับ
1: นอกจากนี้นะครับจุฬาราชมนตรียังได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนร่วมเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านทั้งในด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวมการยึดมั่นในความยุติธรรมความเสมอภาคและการสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อสืบสานคุณูปการอันทรงคุณค่าที่พระองค์นะครับได้ทรงมอบไว้แก่แผ่นดินไทยครับ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งพระอิริยาบถนะครับของพระองค์พาที่ในวันนี้ทางสถานีของเราเนี่ยอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณฟังทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับชมกันนั่นก็คือพระอิริยาบถสบายๆของพระองค์นะครับที่พระองค์ทรงกีตาร์และทรงขับร้องบทเพลงสายชนเชื่อว่าเป็นภาพที่น้อยคนนะคุณบุญยฤทธิ์ที่จะได้เห็นภาพนี้และเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกับบทเพลงสายชนในเวอร์ชั่นการขับร้องของคุณต้นสุชาติชวางกูลนะครับพักเบรกในช่วงนี้กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับคุยกันต่อครับ

0: ็นบทเพลงสายชนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในช่วงนี้นะครับก็อยู่กับเราสองคนนะครับในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับช่วงนี้นะครับมาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับจากเหตุการณ์ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสบางกะปินะครับได้เกิดทรุดตัวลงซึ่งมีลักษณะเป็นหลุม
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า
0: ชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็ปรับแต่งผิวจราจรก็แล้วเสร็จนะครับเมื่อเวลา1นาฬิกานะครับจากนั้นก็รอนะครับให้วัสดุนี้ได้เซตตัวแล้วก็ผ่านการตรวจสอบความพร้อมนะครับด้านของความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดการจราจรต่อไปครับ
1: ครับก็ล่าสุดนะครับความคืบหน้าเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวในพื้นที่เนี่ยนะครับก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยของประชาชนนะครับเขาบอกว่าวัสดุปูนที่ทำการเทซ่อมแซมเนี่ยยังเซตตัวไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมช่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของผิวการจราจรให้ได้มาตรฐานโดยเร่งด่วนแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องสัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยขออภัยในความไม่สะดวกนะครับแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด้านหน้าโลตัสบางกะปิเป็นการชั่วคราวจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดการจราจรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราตามกันต่อเรื่องนี้หรือว่าถ้าท่านใดที่อยากจะติดตามเนี่ยก็ทางเพจของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการแจ้งอัปเดตในเรื่องของเส้นทางการจราจรเส้นดังกล่าวครับ
0: ครับในช่วงนี้นะครับมาดูกันที่กองรบบกกันบ้างนะครับในมิติของการดูแลกำลังพลนะครับด้วยความห่วงใยและก็ความใส่ใจของผู้กำกับบัญชาเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้พลเอกอมริตบุญสุยานะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับการดำเนินงานด้านกำลังพลนะครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนะครับตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกโดยมุ่งเน้นนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนโดยครอบครัวของกำลังพลนะครับก็พัฒนาให้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมีพลตรีเฉลิมพรขำเขียวนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ร่วมคณะตรวจเยี่ยมแล้วก็มีพลตรีอนุวัฒน์ธรรมจักรนะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่4พลตรีเกียงศักดิ์วัฒนเกลิกนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43และพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวนะครับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ให้การต้อนรับครับ
1: ครับซึ่งในช่วงเช้านะครับพลเอกอมริตบุญสุยาท่านเดินทางไปที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ก็จะมีในส่วนของกองบัญชาการช่วยรบที่4มณฑลทหารบกที่43นะครับแล้วก็กองพลทหารราบที่5ที่กองบัญชาการช่วยรบที่4นะครับท่านก็เน้นย้ำต่อหน่วยในพื้นที่ท่านบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าการดูแลกำลังพลเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของกองทัพบกเนื่องจากกำลังพลเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกมิติครับ
0: นะครับต่อมานะครับในช่วงบ่ายท่านได้เดินทางไปยังกองพลฐานราบที่5เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่5กองพลทหารราบที่5พร้อมกับติดตามการฝึกวิชาชีพของทหารใหม่นะครับผลัดที่1ทับ69ซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับด้านทักษะวิชาชีพที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตภายหลังปลดประจำการจากนั้นนะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักของกำลังพลของมณฑลทหารบกที่43พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการ ปันด้วยใจให้ด้วยรักนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนะครับโครงการธนาคารขยะของกองพันส่งกำลังและบริการที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัวในการลดรายจ่ายนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็เป็นการปลูกฝังนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับ
1: ครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านดอได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยเดินหน้ากับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับกำลังพลรวมถึงครอบครัวเป็นการพัฒนาการฝึกวิชาชีพของทหารกองประจำการตรงนี้ท่านก็เน้นย้ำเช่นเดียวกันนะครับให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายหลังจากการปลดประจำการก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: นะครับจากภาคใต้นะครับช่วงนี้เราขึ้นเหนือนะครับไปพบกับในช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็คือไปติดตามการปฏิบัติงานของคุณหมอยุหวานะครับมณิศราโฮบันเทาพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็ทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้ไปดูการช่วยเหลือแล้วก็การทำงานเพื่อประชาชนบนดอยนะครับในช่วงเสียงหัวใจในป่าตอนที่2ครับไปติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้เลยครับ
4: ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงเรื่องของเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงที่มีไข้สูงปวดท้องแล้วก็ต้องพากันลงมารักษาการวินิจฉัยเบื้องต้นคือไส้ติ่งอักเสบพวกเราได้ไปติดตามถามข่าวมาแล้วนะคะสรุปเด็กป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงๆค่ะและมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดด้วยค่ะแต่เวลานี้เด็กปลอดภัยแล้วนะคะทราบข่าวล่าสุดว่าได้กลับเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะจากเหตุการณ์เด็กหญิงป่วยผ่านไปวันต่อมาขณะที่พวกเรากำลังแจกโอวัลตินกับขนมปังให้เด็กๆก็อยู่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งค่ะมีอาการเกรงตาลอยไม่รู้สึกตัวตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเด็กๆเล่นกันนะคะแต่พอเข้าไปดูอาการก็พบว่าเด็กเป็นจริงค่ะมีอาการเกรงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะคะพวกเราพร้อมกับทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่3506พาเด็กเข้ามาปฐมพยาบาลที่สุขศาลาใต้ร่มพระบารมีค่ะทั้งให้ออกซิเจนพ่นยาขยายหลอดลมแต่ดูแนวโน้มแล้วอาการของเด็กไม่ดีขึ้นเลยค่ะออกซิเจนในร่างกายต่ำลงเรื่อยๆเด็กยังมีอาการซึมไม่รู้สึกตัวพวกเราจึงตัดสินใจพาเด็กพร้อมกับถังออกซิเจนลงมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ละเมิงนะคะและนับว่าเป็นความโชคดีของเด็กอีกครั้งค่ะที่วันนี้มีรถของกองร้อยทหารพรานที่3506ขึ้นมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยพอดีเด็กจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยเวลานี้เด็กชายคนนั้นหายเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็กลับเข้าสู่หมู่บ้านแล้วเช่นกันค่ะการมีชาวบ้านป่วยหนักและต้องพาลงมารักษาถึง2ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทำให้พวกเราไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้เลยค่ะทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและเยี่ยมโครงการของขวัญจากก้อนดินแต่ความสำเร็จของการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะชีวิตของพวกเขาสำคัญมากที่สุดหนึ่งชีวิตแม้ด้อยโอกาสก็นับว่าเป็นชีวิตนะคะไม่มีใครไม่รักชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะถึงแม้การทำงานของพวกเราจะเป็นภารกิจปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้เห็นว่าพวกเราทำอะไรทำไมต้องไปทำพวกเราก็ภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราทำมาตลอด9ปีที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีไม่เคยมีคำว่าท้อค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้

0: ค่ะชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: อ่ะครับก็ช่วงของฤดูฝนนะครับเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ต่อเนื่องเรื่องของสภาพอากาศเลยก็แล้วกันเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นชั่วคราวนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้หลังจากนั้นคุณผู้ฟังนะครับ20-22มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรื่องของฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงในหลากหลายพื้นที่ของประเทศครับ
3: นะครับสำหรับฤดูฝนปี2019นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับก็คาดการณ์นะครับว่าสำหรับภาพรวมนะครับฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมนะครับของประเทศนี่จะน้อยกว่าปี2018แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ10%โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนแล้วก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่นะครับมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสถานการณ์นะครับปรากฏการณ์เอลนิโญและก็ลานิญานะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็ยังคงอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลนะครับให้ประเทศไทยนี่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติครับ
2: ครับก็เอลนิโญลานิญานะครับเอลนิโญก็คือปรากฏการณ์ที่น้ำเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับฝนก็น้อยลงส่วนลานิญาก็คือน้ำมากเนี่ยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยของเราก็จะเจอกับเรื่องของเอลนิโญก็คือน้ำน้อยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรตรงนี้ก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างรอบคอบด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับได้มีการจัดกำลังพลแล้วก็รถยนต์บรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเรามีโครงการที่ชื่อว่าราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งนะครับเป็นในส่วนของกองทัพบกก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ก็ยังคงเดินหน้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบางพื้นที่แม้ว่าขณะนี้หลากหลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังเจอกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังดูแลกันอยู่นะครับแล้วก็ยังคงดูแลจนกว่าเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งเรื่องของน้ำเนี่ยจะได้รับการที่ดูแลขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศครับ
3: นะครับมาดูกิจกรรมดีๆนะครับที่กองทัพบกนะครับได้เชิญชวนน้องๆ นะครับนักเรียนให้ได้ร่วมกิจกรรมนั่นก็คือกองทัพบกนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกนะได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพนะครับสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานแนวพระราชดำริและก็พระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านนะครับที่มีต่อปวงชนชาวไทยรวมถึงมีความภาคภูมิใจนะครับในสถาบันหลักของชาติด้วยการสื่อความหมายนะครับผ่านภาพวาดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็จะเปิดรับสมัครนะครับ2ระดับด้วยกันก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึง ม.3 แล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับม.4 ถึงม.6 หรือเทียบเท่าอันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4นะครับได้เข้าร่วมทำการแข่งขันครับ
2: ครับคราวนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อตามที่ได้มีการกำหนดเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่าย

0: ทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทนะครับการประกวดเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนะครับก็จะมีรอบภูมิภาคแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับ
1: ครับก็เป็นการสมัครทางออนไลน์นะครับ www.sangsin69.com นะครับก็เปิดรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับก็ไปติดตามกันได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอปนาเรศจังหวัดปัตตานีอส.บาดเจ็บ2นายและส.ส.พักขมลรับเรื่องสื่อท้องถิ่นภูเก็ตร้องถูกฟ้องปิดปากเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทปมเปิดโปงผู้มีอิทธิพลสัตว์รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถึงรากสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: พักขมลส.ส.พักประชาชนรับเรื่องสื่อท้องถิ่นภูเก็ตร้องถูกฟ้องปิดปากหลังเปิดโปงปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ถูกเรียกค่าเสียหายรวม5ล้านบาทชี้รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถึงรากเหง้ามองการยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลขณะที่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์เดิมยังคงอยู่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นางสาวพักกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งนำตัวแทนเพจข่าวท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเข้ายื่นขอความเป็นธรรมกรณีถูกฟ้องร้องจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จนถูกมองว่าเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยนายเฉลิมพงษ์ระบุว่าสื่อท้องถิ่นหลายแห่งรวมถึงตนเองถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทจากการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องคือการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการภายหลังจากมีการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งที่ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่กลับยื่นฟ้องที่ศาลอาญารัชดากรุงเทพมหานครทำให้ต้องเดินทางมาต่อสู้คดีในเมืองหลวงขณะที่นางสาวพักขมลระบุว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่สะสมมานานไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงที่ผ่านมาและที่มีการโยกย้ายข้าราชการพร้อมตั้งคำถามว่าการย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีข้อกล่าวหาเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลหรือไม่ขณะที่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ในพื้นที่ยังคงอยู่รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาต่อผู้ที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตอาจมีนัยยะทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังโปร่งใสเปิดเผยผลต่อสาธารณชนและแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ใช่เพียงการยกย้ายบุคคลเท่านั้นนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อส.ขณะนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดได้รับบาดเจ็บ2นายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
13: เมื่อเวลา 9:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่บ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอปนาเรศจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายทราบชื่อคือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคิวยัสดอเลาะและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาลีกีแจ๊แวร์โดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปนาเละเพื่อเข้ารับการรักษาขณะที่อาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายกำลังปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดจากพื้นที่ตำบลบ้านนอกเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนและสร้างโอกาสให้ผู้หลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมแต่กลับตกเป็นเป้าการก่อเหตุรุนแรงของคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยธมรัตน์ขันธวินหุตรายงานค่ะ
14: และเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงโตเกียวในพื้นที่จังหวัดกุมะตอนใต้และจังหวัดไซตามะตอนเหนือล่าสุดยืนยันแล้วไม่เกิดสึนามิขณะรถไฟชินคันเซ็นหยุดวิ่งชั่วคราว
15: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
1: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
21: Beautiful Music
1: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 105 MHz

สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำ
0: คุณกำลังฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ขณะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงเหตุต้องออกมาตรการเข้มเพราะมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลภูเก็ตและพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามันต่อเนื่องย้ำไม่มีกรอบเวลาแต่ต้องเห็นผลโดยเร็วชี้หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวต้องถูกดำเนินการเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าการดำเนินการไม่ได้จำกัดเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาและกระบี่ซึ่งทุกพื้นที่กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้เคยลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้วยตนเองแต่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปราบปรามยังไม่เห็นผลระบุว่าในประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่หลายเรื่องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและขณะเดียวกันยังมีกลุ่มบุคคลบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจังส่วนการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในพื้นที่และส่งทีมชุดใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่นั้นยืนยันว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่ภูเก็ตมีความวุ่นวายพอสมควรโดยทีมงานชุดใหม่ที่นายกรัฐมนตรีส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นั้นรัฐบาลคาดหวังผลสำลิดในการแก้ปัญหาอย่างมากสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลระบุว่าไม่มีการกำหนดกรอบเวลาตายตัวแต่จะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่ใช่เพียงฝ่ายบริหารเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวแต่ฝ่ายนิติบัญญัติและคณะกรรมาธิการหลายคณะก็ให้ความสำคัญและก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันส่วนความกังวลของประชาชนที่มองว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลจนทำให้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้ระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและสามารถพิสูจน์ได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบไม่มีข้อยกเว้นพร้อมตรวจสอบและดำเนินการในทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตแต่ยังรวมไปถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่โดยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดใช้อิทธิพลเหลืออำนาจที่ไม่มีอยู่จริงไปรังแกหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกต่อไปอิพิปนชัยเพื่อรายงานครับ
2: อย.เตือนภัยของเล่นสกุชชี่พร้อมเข็มฉีดยาเสี่ยงอันตรายต่อเด็กคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิพรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่บริเวณด้านหน้าสถานศึกษาและแพลตฟอร์มออนไลน์โดยของเล่นดังกล่าวมาพร้อมกับอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กทั้งนี้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายหากถูกเข็มตำเกิดบาดแผลและเกิดการติดเชื้อรวมไปถึงอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยานั้นเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้อย.จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนให้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงการซื้อหรือให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะดังกล่าวโดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานทั้งนี้หากพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยรีบแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย1556จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้

คิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนอย่า กังวลสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่

0: ลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จุ๊บขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
4: อาร์ต
3: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ันทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาพบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะที่การตั้งคณะกรรมการประนอมภาพบังคับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าเรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสุภโชคยันซินเคยหยวนเปิดดำเนินกิจการต่อได้ตามกฎหมายหลังผลตรวจเหล็กกว่า40,000เส้นผ่านมาตรฐานมอกพร้อมเร่งยกร่างมาตรฐานใหม่อุดช่องโหว่โรงเหล็กเตาหลอม IF ทั่วประเทศคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายสุภโชคศรีสุขจรประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการการอุตสาหกรรมกรณีการกลับมาเปิดดำเนินการของบริษัทชินเคยหยวนสตีลจำกัดโดยระบุว่าจากการรับฟังคำชี้แจงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและผู้แทนสมาคมเหล็กพบว่าการอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผลการสุ่มตรวจเหล็กจำนวนกว่า 41,000 เส้นและการส่งทดสอบกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับ2แห่งยืนยันว่าเหล็กที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้การสั่งปิดหรือเปิดโรงงานเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นหากโรงงานไม่ได้กระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจสอบยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานก็ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะสั่งปิดกิจการได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังมีความกังวลต่อมาตรฐานการผลิตเหล็กจากระบบเตาหลอม induction หรือ IF จึงเตรียมเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมหารือเพื่อจัดทำมาตรฐานมอกฉบับใหม่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังโรงงานระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพเหล็กไทยในระยะยาวนิพิพลยึดรายงานครับ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12-30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธริบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรทุ่มจิตครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงคณะแพทย์และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายหลังถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดความสามารถสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
4: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับที่ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดความสามารถคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานครับ
5: เพจ Facebook ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์โพสต์พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ท่านได้ดูแลคุณย่ามาตลอดและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกท่านค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569เพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทเริ่มวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันปรับลงต่อเนื่องคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงเป็นราคา40.80 บาทสตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงมีการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจากราคา19บาทลดลงเป็น18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก24บาทเป็น23บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา17บาทลดลงไป16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา36บาทเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาททางนี้กรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าว
7: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
4: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐ์ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตังวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการมีกล้าวในกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดาริรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิริราชพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่ง

จ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระหม่อมมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณาจักรพรรดิงานราชพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระหม่อมมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางมาได้มุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตัวอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุทิเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอม

0: และทางใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลและวัดต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทางประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ตั้งวังกลับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มี ในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมังกรอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้บรรยายร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ดังวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานนัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพด้วยอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กองทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์ที่นั่งได้เทียบนะครับแล้วก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่งสององค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่จะอยู
1: ่ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการบริสถานในเรื่องของประสบอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่อาจารย์
1: ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดนมัสการนี้กองทหารกิตติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเชิญนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: พระสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับจ้าแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์แล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
2: ทำเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศดังสูงสุดตามราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิสริยยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
3: ับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มะยังพันเตวิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพผู้ทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัปยปักษ์ได้ความ

ป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยการพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมผ่านพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการิณีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขลาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมา

0: รงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นปรดได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณี นับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระศกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสักเยปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปรมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับ ระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระประเรียนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสภัทรอัคคภัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้งสี่รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระประเรียนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อักขพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระประเรียนทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธานนะครับเรียกว่าพัดพุทธานส่วนถ้าเป็นพัดประเรียนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระดำเนินประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยง
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2ครับสำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: สันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวะหังมะติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโช

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จปรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์ดำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระราชอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการเราจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในเสด็จพระเชมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงฆ์โคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาสกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงนะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นาทีนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรันมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2
4: ที่ท่านโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามการ

ได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้อง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
7: ร่วมข่าวเด่น
8: เป็นข่าวดัง
9: สารพันเรื่องราว
8: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่17 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ส่วนราชการทั่วประเทศครับได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7 วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้ท่านเดินทางพร้อมกับคณะเยือนประเทศรัสเซียนะครับแต่ก็มีประเด็นร้อนจากประเทศไทยตามติดไปเหมือนกันนะครับนักข่าวที่เดินทางไปกับท่านเนี่ยนะครับก็ถามถึงว่ามติครม.นะที่นายกเนี่ยดึงเอา EEC เนี่ยมาคุมเองนะท่านนายกยืนยันว่าที่มาดูแลเองเนี่ยไม่ได้เป็นการลดบทบาทของใครนะครับโดยเฉพาะรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแต่ที่นำงานนี้มารับผิดชอบเองเพราะมองว่าเป็นโอกาสในการจับคู่ธุรกิจนายกก็จะเป็นเซลส์แมนให้นะครับดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนตั้งโรงงานนะครับแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ EEC นะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันครับ
10: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ดูอีกนะโหลด แอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: ยุงขยง
18: 1
17: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
19: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
20: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผม นิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวในเพจ Facebook สภากาชาดไทยครับที่มีการโพสต์ข้อความจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่พระองค์เนี่ยพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับครับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติของผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกท่านขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าซึ่งพระองค์ก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับก็ขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่พระองค์ก็หมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอบคุณที่ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569เนี่ยแหละครับก็เป็นข้อความหลายพระหัตถ์นะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานถึงท่านผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งถือเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับครับส่วนในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับส่วนงานราชการต่างๆทั่วประเทศได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างเช่นที่ทำเนียบรัฐบาลครับเช้าวันนี้เมื่อเวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานครบ15วันปันนรสัมมวานครบ50วันปัญญาสัมมวานและครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดพิธีทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างจังหวัดซึ่งในส่วนของรัฐบาลจัดพิธีณธรรมเนียบรัฐบาลครับโดยภายในพิธีประธานฝ่ายคารวาสได้จุดเทียนได้จุดทั้งธูปและเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก่อนประกอบพิธีสงฆ์โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ถวายทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์และประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมเจริญจิตตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันพิธีตักบาตรถวายพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วในวันนี้ส่วนราชการทั่วประเทศก็พร้อมใจกันจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อาคารรัฐสภาเหล่าทัพต่างๆนะครับรวมถึงส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศด้วยครับและพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีและคณะอยู่ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียนะครับเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับครับในโอกาสสำคัญนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียครับและล่าสุดนี้นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าวันนี้ครับพุธที่17มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นท่านนายกจะได้เข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายกเวียดนามนายกมาเลเซียพร้อมกับกล่าวปาฐกถาโดยท่านจะเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกับเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปี2569มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนและรัสเซียซึ่งความร่วมมือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยไทยกำลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและไทยมีจุดแข็งทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวขณะเดียวกันยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยครับโอกาสนี้นายกก็เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญนะครับช่วงท้ายท่านนายกก็กล่าวว่าปี70เนี่ยไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับพักกันก่อนครู่เดียวครับ
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
9: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
18: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
21: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ครับ
18: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา45 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับประเด็นในช่วงนี้ยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับแม้ว่าท่านจะอยู่รัสเซียนะครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องของ EEC เนี่ยตามท่านไปด้วยและแน่นอนว่าไปประชุมที่รัสเซียเนี่ยเป็นวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษใช่ไหมครับก็มีคำถามว่าแล้วไทยกัมพูชาเนี่ยนายกเจอกันไหมแล้วประเด็นต่างๆเนี่ยจะเคลียร์กันอย่างไรนะครับในเรื่องไทยกัมพูชานั้นนายกระบุว่าการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้สัญญาหรือว่าอนุสัญญาอังคลอสเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไทยจะได้ประโยชน์ขอให้คนไทยไม่ต้องกังวลนะส่วนกรณีของการดูแล EEC นั้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทของรองนายกพิพัฒน์เพราะว่าจริงๆท่านยังมีงานเยอะอยู่แล้วที่ดึงมาดูเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นการช่วยกันทำงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนัดพิเศษน่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็พบกันไปแล้วครั้งหนึ่งฉะนั้นยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันส่วนกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออังคลอสนั้นนายกบอกว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คนด้วยกันครับท่านแรกก็คือนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านที่2ครับก็คือนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ท่านนี้ก็คือเอกอัครราชทูตไทยณคูเวตจะทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอังคลอสตามที่ทางกัมพูชาได้เสนอไปยังสหประชาชาติขณะที่การตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เลยครับซึ่งท่านนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองคนฉะนั้นถือได้ว่าเรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลใจกันไปครับท่านนายกขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลจะการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้นอกจากนี้ก็ยังมีคำถามนะครับเรื่องที่ประชุมครม.มีมติรับทราบให้ยกเลิกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วให้นายกเนี่ยมาดูแลเองนะครับนายกบอกว่ายืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์เลยแต่ว่า EEC เนี่ยตอนนี้มีความพร้อมทางเรื่องของระบบการขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนของการนำเสนอขายให้ต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งนายกเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งก็ยังมีโอกาสไปพบปะกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าก็เลยนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจอาศัยช่วงจังหวะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็จะนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้ได้มากที่สุดครับท่านย้ำนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์มีงานเป็นจำนวนมากอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นการช่วยกันทำงานครับมาดูคดีหลอกลงทุนกันบ้างนะครับมีการกวาดล้างยกใหญ่ครับ DSI บูรณาการกำลัง4หน่วยงานปฏิบัติการตรวจค้นที่เรียกว่าชัตดาวน์ The Launderingบุกตรวจค้น24จุดเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศยึดเงินสดได้มากถึง65ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นๆนะหลายรายการคาดว่าเรื่องนี้มีนักการเมืองและคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับพนักงานสอบสวน DSI ได้บูรณาการร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวม24จุดเป้าหมายครับโดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากการปฏิบัติการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า77รายทำการตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากอาทิเงินสดจำนวนกว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กรณีนี้นะครับหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ไปลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศ Forex ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามนะครับหากท่านได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนก็ขอให้ท่านมายื่นเรื่องหรือว่าแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับปลายเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านปลัดกทมเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนครับให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทมและสก.ผ่านทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ก่อนท่านตัดสินใจเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายนนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนครับมาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ล่วงหน้าก่อนถึงวันเลือกตั้งนะครับโดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เลข69นะครับเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เว็บไซต์นี้ก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปีนี้ไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้สมัครสถานที่เลือกตั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงข่าวสารการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8ถึง17นาฬิกาครับโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เท่านั้นนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแบบที่ท่านต้องการนะครับจากกทม.ครับไปกันที่ระยองกันบ้างมีกรณีที่ชาวบ้านที่บ้านฉางจังหวัดระยองทนไม่ไหวครับน้ำประปาที่นั่นเปลี่ยนสีเขาใช้คำว่าสีดำปี๋เลยครับนะล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเร่งแก้ไขให้แล้วครับผู้ใช้น้ำประปาในตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพบปัญหาน้ำประปาสีดำไหลออกมาจากก๊อกน้ำสีนี่ดำสนิทเลยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านก็เคยบ่นเรื่องสีของน้ำว่ามันเหลืองไปบ้างนะเหลืองไปก็พอจะทนหน่อยแต่สีดำนี่รับไม่ได้จริงๆครับชาวบ้านก็โพสต์คลิปนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นคือเห็นใจกันเป็นจำนวนมากว่าจะใช้น้ำกันยังไงครับผมแล้วก็มีการเรียกร้องครับให้การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุด้วยนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้หน่อยเพราะว่าชาวบ้านเจอน้ำสีดำแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะเอาไปทำอะไรได้ล่ะครับผมล่าสุดนายสกลถุงทรัพย์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุนะครับว่าน้ำที่ดำเนี่ยเกิดจากหน่วยงานท้องถิ่นทำโครงการสาธารณูปโภค ทั้งงานขยายท่อระบายน้ำงานขุดเจาะวางสายไฟส่องสว่างแล้วพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีผลิตน้ำบ้านฉางมีการใช้เครื่องจักรหนักขุดเจาะหลังท่อประปาส่งน้ำใต้ดินจึงส่งผลกระทบให้ตะกอนที่อยู่ภายในท่อเนี่ยเกิดการฟุ้งกระจายในวงกว้างแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่โซนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้กระจายทั่วทั้งอำเภอบ้านฉางทันทีที่ทราบเรื่องเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขทันทีตอนนี้น้ำกลับมาใสสะอาดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมนี่แหละครับก็ช่วยกันนะครับเมื่อมีปัญหาก็แจ้งกันมานะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาลงนามอิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วแล้วเขาจะลงนามอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงนะครับเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็เลยมีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังครับเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มราคาใหม่เนี่ยเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปข่าวดีนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนเปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับตัวลดลงบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปครับเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีสู่วัดราชสิงห์ขอนจากปกติแล้วเนี่ยนะครับ19บาทจะลดลงเหลือ18บาทตลอดสายครับเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจากราคาเดิม24บาทลดลงมา1บาทเหลือ23บาทตลอดสายเช่นกันเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากเดิมราคา17บาทลดลงเหลือ16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทเหลือ23บาทเส้นทางปากเกร็ดถึงสาทรจาก36บาทก็ลดลงเป็น35บาทนะครับส่วนเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีถึงสาทรจากราคา33บาทลดลงเป็น32บาทนะครับซึ่งเขาก็บอกด้วยนะครับว่ากรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งเนี่ยบริษัทก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปก็รอฟังข่าวดีแล้วกันนะครับอย่างที่เรียนไปว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยที่อิหร่านก็ปิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็สหรัฐเองก็มีการมาบล็อกเขตหรือว่ามาปิดกั้นบริเวณท่าของอิหร่านอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยไม่สามารถทำได้เรือน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าก็ไม่สามารถแล่นผ่านไปได้ส่งผลให้ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยแต่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยได้พูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางนะครับก็ทำให้ตกลงกันว่าวันศุกร์นี้แหละจะไปเจอกันที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปลงนามที่จะหยุดยิงก่อน

0: ทันทีนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อราคาน้ำมันและกระทบถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 17:14 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญ

ที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ส่งจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมัคคถาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปสัตมวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการสิ้นพระชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีโดยสามารถรับหนังสือได้ระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 คน
ในการนี้ทอพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับใบประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตในการนี้ทอพระเนตรห้อง e-learning and multimedia เป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ปราสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์และการแพทย์แผนไทยรวมถึงการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ได้ทำหน้าที่
กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานดำเนินการบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระเบียบระบบนิเวศและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยุงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพันหนึ่งเป็นต้นจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานมุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพันธุ์หนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งชั่วอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ชั่วอายุที่1ถึงชั่วอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพาน2ในปี2571โอกาสนี้ทรงโยนกล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำแล้วทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ศูนย์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์พร้อมกันนี้ทอพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย.ควอลิตี้อวอร์ดอาทิไส้กรอกกวางหน้าภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลหน้าภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนอกจากนี้ยังทอพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานอันประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็น1ใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันยังคงเดินหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทั้งงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกกรีนเบลงานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันสถินไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณเสด็จตามบรรพชิตจีนนิกาย5รูปไปยังปารัมเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ
เวลา 22:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำราชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรทรงกรวดน้ำแล้วบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคุณผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศ์สาวาทกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลงวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์มนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์
และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันถวายพระศพองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,500 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Course เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพณบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร.3003เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71จังหวัดสระบุรีและบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระโอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาจากวัดในจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมานคุณวัดโพปฐมมาวาดวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดกาหลำวัดมะขามเฒ่าและวัดศาลาธรรมเวลา 13:00 นายบัญชาชาวรินทร์จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทลิสพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโต้ลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักรคำพิมุขวัดบ้านแจ่มวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดหาริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีเวลา 15:00 นบริษัทไทยวีรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์จำกัดและบริษัทโตโยต้านฤมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่29สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ้นจุดทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ๋อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
1: หยุดความคิดช้าห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานพิพัฒน์และ2รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่รับฟังปัญหากรณีบุกรุกแอบอ้างสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
3: ายกแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานพิพัฒน์พร้อมเดินหน้าเปิดตลาดดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนยันไม่ได้ขัดแย้งหรือลดบทบาทเพราะพิพัฒน์มีงานเยอะคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วเรื่องนี้นายกระบุว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมจากนี้เป็นขั้นตอนของการนำเสนอขายให้กับต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านของการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสพบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือว่าช่วยกันทำงานยุวธิดาภูคำนวณรายงานจากสหพันธรัฐรัสเซีย
3: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพลพีวรสิทธิ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามปัญหากรณีบุกลุกและแอบอ้างสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกลุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมคณะลงพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดและมีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสสามอยู่ในครอบครองซึ่งจากที่ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้จุดไหนเป็นพื้นที่สบก.เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีนสสามและการแสวงหากำไรซึ่งในประเด็นที่มีการแอบอ้างจะได้แจ้งทางอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหลังจากนี้คณะทำงานจะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กรมพัฒนาฝีมือ

0: แรงงานเปิดฉากโรดโชว์ World Skill Thailand ที่ไบเทคบางนาโชว์ทักษะแห่งอนาคตพร้อมดึง3ชาติร่วมประลองช่างเชื่อมจำลองสนามจริงก่อนลุยระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: นายสมาปัทมสุพลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เป็นประธานเปิดงาน World Skill Thailand สร้างทักษะแห่งอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อเป็นเวทีรับรู้ยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลพร้อมเปิดเผยด้วยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในฐานะสมาชิก World Skill ในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกในการก้าวเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติผ่านความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ประกอบไปด้วยการแข่งขันช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติกิจกรรม World Skill Thailand Roadshow สาธิตการแข่งขันในทักษะสาขาอนาคตการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC ทั้งนี้ทักษะที่นำมาจัดแสดงและการแข่งขันล้วนแต่เป็นสาขาที่ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังต้องการจึงขอเชิญพี่น้องเยาวชนแรงงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะของตนเองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2509วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Music และทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Music และทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

0: ธีรบุตรชุ่มจิตครับปอทอเปิดปฏิบัติการทลาย2เว็บไซต์เถื่อนถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาพนันออนไลน์รายได้ทะลุเดือนละ1ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมเผื่อทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปอทเปิดปฏิบัติการทลาย2เว็บไซต์เถื่อนถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาพนันออนไลน์กว่าจับ4ผู้ต้องหายึดทรัพย์เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น3จุดในจังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลและเงินสดจำนวน 480,000 บาทจากการสืบสวนพบว่าเว็บไซต์ดูกีฬา 4.com ลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกชั้นนำของโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอีกทั้งยังติดแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์จำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์2รายซึ่งรับสารภาพว่าร่วมกันบริหารระบบเว็บไซต์โดยมีรายได้จากค่าโฆษณาพนันออนไลน์เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทนอกจากนี้ยังขยายผลพบแหล่งที่มาของลิงก์ถ่ายทอดสดจากเว็บไซต์ sudasa.com ซึ่งนอกจากรวบรวมลิงก์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเถื่อนแล้วยังโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือข่ายกว่า20เว็บไซต์เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์อีก2รายในจังหวัดอุดรธานีโดยรับว่ามีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และดูแลการขายโฆษณามีรายได้จากค่าโฆษณาพนันออนไลน์สูงถึงเดือนละ 1-2 ล้านบาทพร้อมยึดทรัพย์และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายฐานร่วมกันโฆษณาและชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: บอร์ดบำบัดยาเสพติดไฟเขียวหลักสูตรค่าย9วันตั้งเป้าขยายศูนย์บำบัดครบทุกอำเภอทั่วประเทศภายในปี2570พร้อมเชื่อมข้อมูล3หน่วยงานยุติธรรมคัดกรองและติดตามผู้เสพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายแพทย์ศักดาอนาพาสรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรแกนกลางการบำบัดฟื้นฟูเป็นรูปแบบ Fast Model หรือค่ายบำบัด9วันซึ่งเน้นกลไก4ด้านคือครอบครัวมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเลือกและอาชีวบำบัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองและชุมชนบำบัดพฤติกรรมโดยเป้าหมายขยายสถานฟื้นฟูเพิ่มเติมตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครบทั้ง76จังหวัด878อำเภอทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570จากปัจจุบันที่มีอยู่เดิม468อำเภอนอกจากนี้ในที่ประชุมยังเห็นชอบการทํา MOU ร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เข้าถึงระบบข้อมูลการบำบัดรักษาไปเป็นประโยชน์ตามขอบเขตหน้าที่โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะใช้ข้อมูลประกอบกับการพิจารณาคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้คัดกรองแยกผู้เสพออกจากเครือข่ายผู้ค้าในขั้นสืบสวนและกรมคุมประพฤติจะใช้กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ซึ่งบำบัดผู้ป่วยและกว่า 140,000 รายจากเป้าหมายประมาณ 28,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอกรวมถึงความสำเร็จของการใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์นานที่ช่วยให้อาการผู้ป่วยทุเลาลงถึง 90% ใน3เดือนแรกและการกระจายตำรับยาอดบ้าชนิดเม็ดฟู่ไปแล้วกว่า

0: 28,000 เมตรโดยกรุงเทพมหานครมีการใช้สูงที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
6: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปี

0: นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียง

0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
1: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานไปด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
1: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกัน

0: พนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
0: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
1: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0811-850-7982 0811-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแต่เน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ ดูในปัญหาเชิงโครงสร้างในระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกัน
4: ถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณา

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติ
1: ดแปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
1: ุ้ยเชยแหละหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงน
3: ี่หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แบะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แต่หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุนหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่ฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่ขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆให้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี้
1: จับไล่บ่อยๆแบบนี้ช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทั้งยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อมันนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: จริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วกนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วจัดให
1: ้โอ้อ้วหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสก็จะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ้าวผู้ใหญ่ช่างอ้าวเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นักจับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจุกกรูเนี่ยเลยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแซงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ่
1: ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศเลยครับน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการบำเพ็ญที่เรียกว่าบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าสัตตมวานครบ7วันสิ้นพระชนครับ
2: ครับวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตามที
2: ่วันคุณสุธีไปวัดไหนนะฮะ
1: ไปที่วัดห้วยน้ำซับอยู่ที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งจัดขึ้นในนามของอำเภอสนามชัยเขตครับมีท่านนายอำเภอมาเป็นประธานนะครับก็เรียกว่าเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลน่าจะทุกอำเภอเลยแหละนะครับแต่ละอำเภอก็จะมีนายอำเภอไปเป็นประธานนะครับถ้าเป็นระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับ
2: ครับสัตมวาน7วันนะครับ
1: ใช่ครับ7วันที่สิ้นพระชนนะครับก็มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงสายๆของวันนี้นะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับระยะนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆนะครับเกี่ยวกับมาพระองค์พานะครับที่พระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับถูกแพร่อย่างหลากหลายทีเดียวครับคุณสุธีครับหลายมุมนะครับ
1: ใช่ครับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะฮะก็มีคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับไปชื่นชมพระบารมีนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้นี่นะครับเหมือนกับว่าพระองค์ยังประทับอยู่พระองค์ยังไม่ได้เสด็จไปไหนนะครับเพราะว่าหลากหลายพระกรณียกิจนะครับก็ยังคงปรากฏให้เราได้เห็นอยู่นะครับนำมาซึ่งความรู้สึกชื่นใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายว่านี่คือเจ้าหญิงของเมืองไทยนะครับที่ได้มาทำให้คนไทยมีความสุขช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเรียกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ต่อเนื่องมานะครับก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกเสียใจผิดหวังมีแต่ชื่นอกชื่นใจนะครับทุกครั้ง

0: นะ
1: คร
0: ับ แล้วพระองค์ท่านก็เข้าถึงประชาชนแบบใกล้ชิดเลยนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่าตอนแรกก็รู้สึกเกรงใช่ไหมครับว่าจะใช้ศัพท์ยังไงโดยเฉพาะราชาศัพท์เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่วคล่องนักกันนะครับแต่พอพระองค์บอกว่าโอ้ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์เลยนะเป็นพี่ก็ได้คำแนะนำว่าพี่เป็นน้องก็น้องผมหนูคุณอะไรได้หมดแหละนะเพื่อตัดเรื่องของความกังวลใจในการใช้ภาษานะครับต้องการที่จะสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งพระสหายนะหรือผู้ที่มีโอกาสได้สนองงานอย่างใกล้ชิดก็จะถ่ายทอดออกมาในลักษณะเดียวกันว่าพระองค์ถือว่าเรื่องงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเอาเรื่องงานนั้นเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องพิธีรีตองอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องรองลงไปนะ
0: ครับแล้วก็มีพระกรุณาธิคุณเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พระองค์ทรงให้โอกาสก็ทรงคิดว่าสักวันหนึ่งแม้ว่าจะเคยต้องโทษเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลับไปเป็นคนดีของสังคมได
1: ้ครับ
0: พระองค์ก็เลยสนับสนุนให้มีอาชีพต่างๆทำมากมายครับ
1: ครับคือคนที่ทำผิดพลาดไปนะฮะจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือจะด้วยนิสัยอุปนิสัยอะไรไงก็ตามแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากพระองค์ก็คือว่าทุกคนก็ยังมีสิทธิ์ทุกคนก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเปลี่ยนหัวใจนะฮะไม่ใช่ว่าเมื่อทำผิดแล้วก็จะกลายเป็นคนผิดไปตลอดกาลตลอดไปนะครับเมื่อยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเนี่ยก็เห็นว่าควรจะได้รับโอกาสนะเมื่อถึงเวลาหนึ่งเช่นสมมติว่าได้รับโทษทันตามคดีต่างๆที่ตัวเองได้ทำขึ้นก่อขึ้นอาจจะ5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่เมื่อออกไปเนี่ยก็ต้องออกไปแบบพร้อมที่จะไปมีชีวิตอย่างมั่นอกมั่นใจเช่นมีอาชีพนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการยอมรับจากคนในสังคมไม่ใช่ไปตราหน้าว่าเขากลายเป็นคนบาปกลายเป็นคนเลวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครั้งหนึ่งที่พระองค์เสด็จไปเรือนจำหญิงนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องนี้ก็ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เยอะครับคุณสุธีครับ
1: ครับ
0: ที่พระองค์ก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเด็กผู้ชายครับพระองค์ก็ทรงอุ้มมานั่งบนตักนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพด้วยเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อน้องมูยูครับ
1: ครับนั่นคือเหตุการณ์นานได้อย่างนะ
0: นานมากๆปัจจุบันน้องอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ปีที่5แล้วนะฮะมัธยมปลายแล้ว
1: อายุก็น่าจะ10 16มั้ยฮะ
0: ครับ16 17แล้วก็ได้ข่าวว่าเรียนเก่งด้วยน้องคนนี
1: ้โอ
0: ้แล้วก็เขาตั้งความหวังไว้เขาอยากจะเป็นแพทย์ครับผม
1: โอ
0: ้เป็นเด็กที่สมองดีนะครับ
1: ครับโอ้นี่นะฮะก็จะบอกว่าเกิดที่ไหนไม่สำคัญใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เกิดในที่ที่ดีนั่นดีแน่แต่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ฮะภาพนี้เนี่ยน้องมูยูก็ยังเก็บเอาไว้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจว่าตัวเขาพระองค์พาได้อุ้มเขาเมื่อครั้งยังเยาว์วัยครับ
1: นี่นะฮะใครจะรู้ล่ะฮะว่าเด็กน้อยๆนะที่เพิ่งเกิดได้มีไม่นานนะครับอนาคตจะเป็นอะไรอย่างไรต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งบอกได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นนะครับมองไม่เห็นว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยจะไปร่ำเรียนหนังสืออย่างไรจะมีอนาคตที่ดีได้อย่างไรนะครับแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นในสังคมเยอะนะฮะว่าบางคนเนี่ยในฉากแรกของชีวิตนะฮะนะอาจจะ 3-4 ขวบแรกนี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงต่อ
0: แ
1: ต่เส้นทางชีวิตเนี่ยนะครับของผู้คนในโลกนี้เนี่ยนะครับมีตัวอย่างให้เห็นเยอะเลยครับบางคนสว่างมาครับทุกอย่างพรั่งพร้อมมูลสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับมีทุนรอนมีพ่อแม่มีคนอุ้มชูดูแลเยอะแยะมากมายน่าจะดีแต่ปรากฏว่าไม่ดีนะบางคนก็ป่วยนะมีอาการของโรคภัยไข้เจ็บ3 วันดี4 วันไข้หรือบางคนอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะ

0: บางคนก็มีอาการแบบแปลกๆเป็นโรคภัยที่รักษาไม่หายแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องออกจากระบบการศึกษาทั้งที่มีทุนรอนมากมายนะครับ
1: ครับก็ครั้งเยาว์วัยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้จังหวะชีวิตที่ดีเนี่ยนะฮะก็โอกาสที่จะดีเนี่ยก็ถือว่าดีเป็น1-9ใช่ไหมครับคุณสุธีฮะจากนั้นก็ค่อยๆวัดซึ่งมันก็ไม่แน่ไม่นอนสำหรับคนเราเนี่ยนะครับ
0: ครับเพราะนั้นไอ้คำว่าจังหวะเนี่ยมันไม่ได้มีช่วงระยะเวลายาวนานนะ
1: ครับ
0: จังหวะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะ5 นาที10 นาทีก็อาจจะเป็นจังหวะที่พิเศษก็ได้อย่างเช่นน้องคนนี้นะ
1: ครับ
0: ที่ครั้งหนึ่งได้ชื่นชมพระบารมีหรือพระองค์ได้มีพระเมตตานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีภาพที่บันทึกเอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับครับ
1: ซึ่งคุณแม่เขาก็น่าจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างกับลูกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำตามใฝ่ฝันต้องเป็นคนดีของสังคมให้ได้นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะให้ลูกเนี่ยมีความพยายามมากกว่าคนอื่นครับ
0: จริงครับเพราะว่าลำพังเด็กเองนะครับที่คิดดีคิดได้เองนี่ต้องบอกว่าหาไม่ได้ง่ายนะครับก็ต้องมีแสงเงินแสงทองนะครับส่องมาให้ดูให้เห็นก่อนอย่างเช่นคุณแม่อาจจะพูดคำบางคำนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออก็จริงนะนะแม่อาจจะยกตัวอย่างของชีวิตตัวเองก็ได้ว่าโอ้แม่นี่ก็ยังมีอะไรหลายเรื่องที่รู้สึกว่าทำไม่ดีนะแล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำไม่ดีนั้นก
1: ็
0: ไม่อยากที่จะให้ลูกได้เป็นอย่างที่แม่เป็นนะลูกก็พิจารณาตามเหตุตามผลที่แม่ว่าแล้วก็จริงอย่างน้อยก็มีตัวอย่างว่าแม่เองก็ทุกข์ทรมานจากการที่ทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับพอลูกเห็นตัวอย่างว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนี่คือจังหวะหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับเรียกว่าจังหวะชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนะครับ
0: ครับเดินฟังบทเพลงสร้างสรรค์ครับ

0: ังบทเพลงสร้างสรรค์แล้วมาพูดคุยกันต่อในบรรยากาศยามเช้าๆครับ
1: ครับช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องราวของจังหวะชีวิตนะครับจุดเปลี่ยนหรือจุดหักเหนะครับของชีวิตเนี่ยมักจะอยู่ในคำถามของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จก็จะมีคำถามใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มีคำถามจากผู้คนในสังคมรวมไปถึงรายการต่างๆที่มักจะเชิญไปสัมภาษณ์ในช่วงทอล์กโชว์ในช่วงพูดคุยสนทนาเนี่ยนะก็จะถามว่าจุดเปลี่ยนจุดหักเหมันเป็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นคนที่เคยจนมาก่อนหรือบางคนอาจจะเคยเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งก็พ้นหนี้พ้นสินบางคนเคยล้มละลายมาก่อนนะแล้วก็กลับมาผงาดได้อีกมาเป็นมังกรได้เนี่ยทำได้อย่างไรเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้ทราบว่าจังหวะชีวิตมันมาอย่างไร
0: ครับสำหรับสภาพโลกสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะหลายคนก็มีจุดหักเหแล้วครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบแม้เวลากลางคืนเนี่ยก็ต้องออกไปสังสรรค์กับพวกใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ร่วมวงโกงเงินนะตามสถานที่ต่างๆยามค่ำคืนเวลามาถึงยุคนี
1: ้ครับ
0: บางคนก็คิดได้ว่าโอ้โหทำอย่างนั้นมากไม่ได้นะต้องเซฟเงินเอาไว
1: ้ครับ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วน่าจะแย่นะฮะ
1: ครับวิถีแบบนั้นเป็นวิถีแห่งความประมาทโดยแท้เลย
0: สำหรับคนคิดได้เนี่ยนะฮะมันก็เสี่ยงหลายอย่างใช่ไหมครับไปในยามค่ำคืนเนี่ย
1: ใช่ครับก็โทษแห่งอบายมุขก็มีอยู่ในคำสอนทางศาสนานะฮะว่าโทษภัยมีอะไรบ้างนอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทำลายเงินในกระเป๋าแล้วก็อาจจะทำลายชีวิตเพราะว่าไปในยามวิกาลเนี่ยนะครับมันมีภัยรอบด้านนะครับบางทีเราก็ไปดีๆของเราเนี่ยแหละแต่พอไปอยู่ในกลุ่มในกวนของคนที่ขาดสติเนี่ยบางทีก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะพลอยได้รับลูกหลงไปด้วยนะ
0: นั่นแหละฮะบางคนก็บอกว่าถึงจุดหักเหของชีวิตไปในทางที่ดีก็ช่วงนี้แหละนะฮะ
1: ครับ
0: นอกจากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณหมอทักว่าคุณเนี่ยโอ้โหสุขภาพคุณนี่ชักจะไม่ไหวแล้วนะคืนดื่มอย่างนี้ต่อไปเนี่ยหมอว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะน่าจะได้นอนโรงพยาบาลนะ
1: ครับพยากรณ์ได้เลยนะ
0: ก็รีบโอ้โหเมื่อทำตามที่คุณหมอบอกนอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแล้วตังค์ก็เหลือมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับจริงๆแล้วคำเตือนนะที่อยู่ข้างซองบุหรี่เนี่ยนะไม่ใช่
0: ไม่มีใครกลัวนะ
1: โอ้ไม่มีใครกลัวเลยนะ นะฮะก็ยังนึกอยู่ว่าคนที่คิดเรื่องนี้นะก็คงจะไม่ใช่แค่คนสองคนนะคงจะคิดกันหลายคนว่าจะทำยังไงให้มันเกิดเรื่องที่หวาดเสียวน่ากลัวจนกระทั่งแบบไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับมาสูบอะไรเงี้ยนะผมเชื่อว่าคงจะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันกว่าที่จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้เนี่ย
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามันไม่รู้ว่ามันมีผลส่งผลทำให้สถิติมันลดลงแค่ไหนอย่างไรแต่ก็ยังเห็นอยู่ดาดดื่นนะฮะ
0: อ๋อเป็นคำขู่ข้างซองเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับทั้งคำทั้งภาพด้วยนะคำไม่พอมีภาพด้วย
0: เราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าวันเดียวเนี่ยนะคิดว่าแหมไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะ
1: ครับ
0: อันนั้นระยะยาว
1: ครับ
0: ระยะยาวว่ากันอีกทีพร้อมกับยกตัวอย่างคนที่สูบมาเป็นระยะเวลาหลายปีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอันนี้เข้าข้างตัวเองด้วยนะ
1: ใช่ครับเพราะคนที่แจ็คพอตเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้สูบนะฮะแต่ว่าคนข้างๆสูบนะฮะก็เป็นผมไปเจอคนที่ป่วยด้วยอาการของโรคมะเร็งนะครับมันมีทั้งคนแบบเป็นมานานนับ10ปีแล้วก็ไม่มีอาการอะไรรุนแรงก็มีคนที่อาจจะเพิ่งเป็นแล้วก็เดือน2เดือนแล้วก็จากโรคนี้ไปก็เคยเจอเนี่ยนะฮะเพราะนั้นต้นทุนของเราโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือร่างกายของเรานี่แข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกิดภัยดีที่สุดนะฮะ
0: ครับก็ต้องหันมารักตัวเองมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เวลานี้เขาก็ฮิตในเรื่องของเทรนด์สุขภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็มาเข้าวงกับเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
1: ก็ดีฮะบางคนเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยนะฮะโอ้ท่านอยู่ในวัย88แล้วนะเพิ่งบอกว่าดีหน่อยว่าไงเดชะบุญนะบอกชอบออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: ชอบออกกำลังกายคือทุกวันนะต้องคิดเลยว่าต้องสักหน่อยต้องเดินสักหน่อยต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วท่านชอบแบบดันพื้นวิดพื้นหรือไม่ก็ดึงข้อโหนบาร์ท่านทำมาตั้งแต่เด็กๆท่านว่างั้นนะ
0: มีท่าห้อยหัวลงมาด้วย
1: ห้อยหัว
0: โอ้ท่านั้นนี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เคยทำประจำเนี่ยก็จะทำยากนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับนี่พอทำประจำแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักนะ
0: ครับ
1: คร
0: ับ อีกสักเพลงนะครับ
1: ครับเชิญฟังครับบทเพลงสร้างสรรค์ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ครับ
1: ครับครับก็เรื่องของสุขภาพเราก็คุยกันมานะครับ
0: ครับเรื่องของสุขภาพก็มีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าเมื่อเราสุขภาพดีก็เกิดคำถามต่อไปว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าในหลักการของความเสียสละเนี่ยก็บอกว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะ
1: ครับ
0: พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมนะหมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเงินทองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่น้อยสุดนะ
1: ครับ
0: คุณค่าอยู่น้อยนะถ้าเทียบกับอวัยวะเนี่ยอวัยวะมีค่ากว่านะถ้าเกิดว่าเรามียังมีอวัยวะมีมือมีเท้าดีๆเนี่ยเหมือนตังค์ไม่ค่อยมีเดี๋ยวก็หาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าแขนขาไม่มีซะแล้วเนี่ยต่อให้มีตังค์บางครั้งมันก็หาอะไรมาชดเชยไม่ได้
1: ข้อสุดท้ายจะทำยากหน่อยนะฮะหลายคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ
0: ครับความถูกต้องความดีความงามที่บางคนต้องยอมสละชีวิตอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ว่าอย่างทหารที่ทำหน้าที่ใช่ไหมฮะเขากำลังทำหน้าที่เพื่อรักษาชาติรักษาแผ่นดินรักษาที่ประเทศไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยหากจะต้องตายนะโดยการรักษาหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยอมทำนะฮะอันนี้พูดในแง่ของการพิทักษ์รักษาที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างหนึ่งทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพ่อแม่นะครับที่ไม่เห็นแก่เด็กเหนื่อยนะยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองถ้าเพื่อให้ลูกรอดได้เนี่ยพ่อแม่ก็จะนะครับนี่ก็เป็นความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีในใจของท่านผู้นั้นนะ
1: ครับคือถ้าเป็นเรื่องของความยุติธรรมก็ให้นึกภาพนึกถึงภาพของเป่าบุญจิ้นนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้แหละนะฮะคือยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือความเที่ยงธรรม
0: ครับ
1: นะฮะคือการตัดสินเนี่ยปอมุนจินไม่กลัวห้องเต้นะว
0: ่
1: าไปตามตัวบทกฎหมายเลยนะครับ
0: ถ้าห้องเต้จะกริ้วแล้วจะลงโทษลงทันปอมุนจินปอมุนจินบอกยอมตาย
1: ยอมตาย
0: เ
1: พื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม
0: ครับเนี่ยเขา
1: ชัดเจน
0: ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดในจิตใจของเขาผู้นั้นก็เลยเป็นที่มาของผงซักฟอกยี่ห้อเป่าบุญจิ้นในอดีต
1: โอ้โหซักแล้วขาวใช่ไหมไม่ว่าตัวท่านจะดำเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นี่คือรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้าวันนี้ครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แหละได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
1: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
2: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว่าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยว่าพูดอะไรผิดหูเหรอ
0: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
1: แหมว่าไม่รู้นี่นะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
0: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังง่ายยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบูพาชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ่
1: ะ
3: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
0: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: อ้าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
1: ก็อ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความชุ่มชื้น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำไม่ใช่การให้สัญชาติไทยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์กรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำชัดเป็นมาตรการควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลด้านความมั่นคงไม่ใช่การให้สัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: วันที่17มิถุนายนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีแทมมี่ชาร์ปผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามแนวชายแดนตั้งแต่ปี2527ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมตัวรัฐบาลได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเพื่อให้การบริหารจัดการประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคลกรมการปกครองจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยบัตรดังกล่าวจะใช้ประกอบการติดต่อราชการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและใช้ควบคู่กับเอกสารอนุญาตที่ทางราชการออกให้ยืนยันว่าเป็นเพียงมาตรการด้านทะเบียนและบริหารจัดการประชากรของรัฐเพื่อควบคุมตรวจสอบบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: สนค.แนะไทยเร่งยกระดับโกโก้สู่สินค้ามูลค่าสูงรับเทรนด์โลกสายสุขภาพรักโลกหลังตลาดเติบโตต่อเนื่องคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าไทยมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมโกโก้ไปสู่สินค้าแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยตลาดโกโก้และช็อกโกแลตมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มแตะกว่า 86,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2577ขณะที่ตลาดโลกยังผันผวนจากสภาพอากาศโดยตลาดโกโก้และช็อกโกแลตมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแตะกว่า 86,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2577ขณะที่ตลาดโลกยังผันผวนจากปัญหาสภาพอากาศและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปสำหรับไทยแม้มีสัดส่วนในตลาดโลกไม่มากแต่การส่งออกผลิตภัณฑ์โกโก้ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 27% และมีตลาดสำคัญเช่นจีนญี่ปุ่นและสหรัฐโดยภาคเอกชนมองว่าไทยควรมุ่งสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มเอ็นคัพช็อกโกแลตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการแข่งขันด้านปริมาณพร้อมพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับ

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าว
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: น ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz